านยังขอมั่งดูไงเรื่องว่าเจเนียร์ไม่ว่างเงี้ยมาหาอะไรก็ไม่เนี่ยไม่ดีอะไรกี่อะไรก็เชื่อแล้วก็เชื่อเฮียวันนี้มุกที่จะสกินร้องก็ร้องก็อุจิเซมซิงเอ๊ะ